0: est prise pour cible. Les tentatives de manipulation et d'ingérence se multiplieront à mesure que l'élection approchera. Et je le dis à ceux qui veulent s'en prendre à notre débat démocratique et vise la France. 1. On vous voit. 2. Vous n'y parviendrez pas. 3. Ce ne sera pas sans conséquences. Le cas de Xenia Fedorova l'a récemment illustré.
1: 谈及俄乌冲突，巴罗表示，乌克兰正在无人机作战领域继续取得进展。他认为，俄罗斯目前仍然深陷这场战争所造成的战略失败。
0: Je constate que la résistance ukrainienne continue à gagner du terrain sur la, dans la guerre des drones, avec des frappes désormais dans toute la profondeur du territoire russe, extrêmement ciblées et extrêmement éloignées de l'Ukraine. Et qu'au fond, la Russie est empêtrée dans cet échec stratégique.
1: 凤凰卫视李萌威、莫野，法国巴黎报道。
2: 泰国经济在今年的第二季度同比增长1.9%，表现是好过预期。不过，经济研究机构开泰研究中心就认为，这个增长主要是受到了库存和民间投资增加的带动，像是消费、制造业以及国际收支依旧是面临着压力，所以经济复苏依旧呈现了明显的分化。
3: 开泰研究中心最新分析显示，泰国第二季度国内生产总值 GDP 同比增长1.9%，环比下降0.2%。民间投资同比增长13.4%，其中机械和设备投资增长16.6%，成为经济增长的重要支撑。不过，民间建筑投资增速放缓至1.1%，工厂建设同比下降0.3%，显示投资增长仍主要集中在部分行业。
4: GDP ไตรมาสที่2ออกมาดีกว่าคาดจากการสะสมสินค้าคงคลังเป็นแรงหนุนหลักโดยเฉพาะสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่มีการเร่งสะสมสินค้าล่วงหน้าอย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์ขั้นสุดขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากไตรมาสก่อนจึงยังสะท้อนภาพภาคการผลิตที่อ่อนแอนอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำแม้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการชะลอตัวของการบริโภคโดยรวม
3: 与此同时泰国国际收支压力有所上升第二季度泰国货物和服务贸易出现约$120逆差原因是随着企业扩大生产和投资资本货物及中间产品进口增加同时旅游收入减少加上中东局势推高国际运输成本服务贸易也由顺差转为逆差
4: เศรษฐกิจในไตรมาสที่3มีแนวโน้มฟื้นตัวจากแรงหนุนของมาตรการการคลังแต่ในไตรมาสที่4เศรษฐกิจอาจชะลอลงอีกครั้งตามแรงส่งของการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกที่อ่อนแรงลงนอกจากนี้หลังจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่น Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรกอัตราการขยายตัวของการลงทุนอาจทยอยชะลอลงขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก
3: 此外美国贸易政策带来的风险正逐渐从加征关税转向原产地转口贸易以及结构性产能等方面的审查旅游业则相对具有改善空间如果中东局势没有进一步扩大机票价格回落加上第四季度国际会议和大型活动增加有望继续支撑外国游客市场
5: 因此开泰研究中心目前预计下半年经济增长动能将有所减弱但仍维持今年全年泰国经济增长2%的预测凤凰卫视刘源王涛泰国曼谷的
6: 第63届大马士革国际博览会在近期于叙利亚举办，一共有超过60个国家的代表参展。在经历了多年的战争和孤立之后，本次博览会是被视为叙利亚经济重返国际舞台的象征。
7: 以叙利亚重放光芒为主题的大马士革国际博览会，汇聚了来自60多个国家的企业、投资者及官方代表。开幕首日就有约1000人莅临。
8: ونحن نرى شمس سوريا تشرق من جديد لتكون منارة في اقتصادها وجسرا بين الأسواق وممرا للتجارة وملتقا للحضارات ومركزا تتقاطع فيه مصالح الشرق والغرب ومنها تكتسب هذه المناسبة معناها الكبير فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة
7: 在叙利亚与市场隔绝多年之后企业如今正纷纷来到大马士革评估现况与机会

0: 次的财长和央行行长会议上呢，因为中方对于全球失衡等问题啊，持不同的意见，所以这一次的会议是没有发表公告。那这次呢，在刚刚的记者会上，中国外交部发言人郭家坤就表示啊，中方对会议没有能够发表公报啊。 深表遗憾，那就表示呢，20国集团啊是国际经济合作的一个主要的平台，应当要遵循协商一致、平等参与的原则，客观、公平和平衡的来协调全球主要经济问题。那中方呢就期待美方作为主席国与各成员国来遵循这一规则，充分的尊重各方的关切，来共同推动2026迈阿密峰会取得积极的成果。那同时，郭家坤也表示，中方愿同美方。 来共同落实好两国元首会晤达成的重要的共识，同时与各成员国一道来共同的推动20国集团在深化宏观经济政策协调、完善全球经济治理、促进世界经济增长等方面来发挥积极的作用。那以上两个焦点就是我们在今天外交部观察到的。程子，
1: 好的，谢谢伟健，我们带来的最新介绍。 再来关注韩国8月核心通胀的增速创了3年多以来的最快，强化了韩国央行维持紧缩政策的理由。韩国政府在周三公布的数据显示，8月消费价格指数 CPI 同比上涨3.1%，较7月上涨0.3%。但是低于市场预期的上涨3.2%，剔除食品和能源价格的核心通胀率加速到3.4%，为2023年5月以来的最快增速，显示除了能源成本上涨的影响之外，潜在的价格压力依然持续存在。最新通胀数据可能会令韩国央行对于通胀问题保持警惕。分析认为，在潜在通胀压力没有得到有效遏制的情况下，决策层进一步面临加息或延长高利率周期的压力。
2: 泰国经济在今年第二季度同比增长1.9%，好表现好过预期。不过，经济研究机构开泰研究中心就认为，增长主要是受到库存和民间投资增加的带动，消费、制造业以及国际收支仍然面临压力，经济复苏呈现明显分化。开泰研究中心最新分析显示，泰国第二季度国内生产总值 GDP 同比增长1.9%，环比下降0.2%。民间投资同比增长13.4%，其中机械和设备投资增长16.6%，成为经济增长的重要支撑。不过，民间建筑投资增速放缓至1.1%，工厂建设同比下降0.3%，显示投资增长仍主要集中在部分行业。
3: GDP ไตรมาสที่สองออกมาดีกว่าคาดจากการสะสมสินค้าคงคลังเป็นแรงหนุนหลักโดยเฉพาะสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่มีการเร่งสะสมสินค้าล่วงหน้าอย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากไตรมาสก่อนจึงยังสะท้อนภาพการผลิตที่อ่อนแอนอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำแม้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บางส่วนแ 原因是随着企业扩大生产和投资，资本货物及中间产品进口增加，同时旅游收入减少，加上中东局势推高国际运输成本，服务贸易也由顺差转为逆差。
1: เศรษฐกิจในไตรมาสที่3มีแนวโน้มฟื้นตัวจากแรงหนุนของมาตรการการคลังแต่ในไตรมาสที่4เศรษฐกิจอาจชะลอลงอีกครั้งตามแรงส่งของการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกที่อ่อนแรงลงนอกจากนี้หลังจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่น Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรกอัตราการขยายตัวของการลงทุนอาจทยอยชะลอลงขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก
3: 此外美国贸易政策带来的风险正逐渐从加征关税转向原产地转口贸易以及结构性产能等方面的审查旅游业则相对具有改善空间如果中东局势没有进一步扩大机票价格回落加上第四季度国际会议和大型活动增加有望继续支撑外国游客市场
4: 因此凯特研究中心目前预计下半年经济增长动能将有所减弱但仍维持今年全年泰国经济增长2%的预测凤凰卫视刘源王涛泰国曼谷的
5: 好感谢您收看这一节的正点播报也请持续关注我们稍后的各节消息